โชว์อันนี้เป็นแสงตกสู่นักกีฬาตรงตัววันนี้บอกตัวชัวร์ทิ้งยิ้มอย่างคนไม่ใช่มาดังเอ็มอันนั้นสองพกใครตะโกนมันนั่นยันเลสเซียบล็อกสมัยที่เกลือลงวันนี้ไรพันธุ์ไม่ได้ไรไม่ใช่พันธุ์ไรจะไปไรพันธุ์วันนี้เทมันไม่ได้ยอมฟันมันไม่ได้ไฟตัวมันจะได้บ้าหัวลิ้นพมันวานไม่เป็นเลยล่ะเต็มก็ได้เนี่ยมันทักซ์ไม่รีกิล่ะโอเคฮันไม่ใช่ดัสิตาไรไม่ใช่ดัสิตามันเซ็ตไม่หมดวันใหม่ที่ไม่มาได้โน่เต็มเซ็ตไม่ใช่ดิเบสเอฟไม่มาได้โน่เอฟไม่ใช่ลาฟิโกไวน์นับเท่าไหร่โน่ไรที่มันสกุล